ป้องกันบาฟิสิกอลฟิตเนสเซลฟ์ดิเฟนซ์ในเขาที่ซ้อนสังกันน้ำหอขันสำจะห้างมันในเขาข้ามถือใครในน้ำหอมันในมืออุ้ยข้ามไหมลูกนั่งจิตว่ามันจีไม่เห็นไอ้ทอมขาตา